0: время аданеш душуму ашули шалом шалам.
1: Hello from the children of planet Earth.
2: Paz e felicidade a todos.
3: Gawai Huma, chúc gawai bình an, kiên hong, khoái lạ. Здравствуйте, приветствую вас.
4: สวัสดีค่ะสหายนายธรณีพรพวกเราในธรณีนี้ขอส่งมิตรจิตมาถึงท่านทุกคน
5: นมัสเตเตลุกมาชาเลจนะมันชิงวาสุบะคังชะ
2: تحياتنا للأصدقاء في النجوم يا ليت يجمعنا الزمان
3: Salutaire la toi de l'humain
6: Bonjour tout le monde
7: Maëlla mia
0: Hola y saludos a todos
8: Selamat malam hadirin sekalian Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu
9: Kaip acematna, itapas, naitapas, rimabayas, runasimit
4: Hartelijke groeten aan iedereen. Hartelijke groeten aan alle.
10: Namaskar. Bishe Shanti Ho.
5: Sutya Tarakara. Sutya Graha. Sutya Bishwa Brahmandara. Adivasi Manu. Abhinandan.
1: Assalamu alaikum. Hum zameen ke rehne walon ki taraf se aapko khush aamdeed kehte hain.
0: Dharti ke vaasiyon ki or se namaskar.
11: Chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu.
12: Ai buồn. Oitinis poteste, khairete.